0: ปมแมนตุ้ยหักเพลงเจ้าฝาทั้งความเตยถ่ายห้องเบาตั้งฝาทั้งเรื่องเงียนเปิดหนีมาหอดดีละมิดเจิ้นปอมแมนตั้งปีน้องอิ่มตอนฟัง
1: เดินนอยอเสาต้องจวนหลุมมองส่งและสื่อที่ชดดวงเงียน
2: เดินนอยอเสาต้องจวนหลุมมองส่งและสื่อที่ชดดวงเงียนเนื้อส่งอีจงเนี่ยจะกินนี่จ้าเพื่อยังหมอเทชัวรองเชียนต่อหนุ่มหน่อเป็ดต่อจ่อหล่อสิงจี้ยอดจงตัวสาวต้องจัวสาวสูงหลุมมองซาแต่จงตัวสาวต้องจัวสาวสูงหยันหน่อว่าแกหน่อเป็นตัวสาวต้องจัวยังมองต่อซาสาวสื่อต้องถอยแต่เลี้ยวกันหน่อท้อใจอีจงเนี่ยจะกินนี่จ้าซาแต่สามมาหมดได้จีสังเชียนจะตัวเป็ดชิจอมลงสาวสื่อเลี้ยวกันหน่อซะอุ้ยบ้านฉันซา